0: ุงามบงกันยินสนุกองพยังใจหัวข้าคำนั้นพระข้าสั่งเรามุดดึงกันเลยคุณตัวว่าแพ้ได้ไม่บอกไรทั้งดูฟังสักนิดสิโอ้หัวข้าจะรักดีเส้นตัวไม่ตันเลยที่ผ่านมาคำนั้นได้สิสำคัญอะไรสิอาการตัวงามบ่งกันยินสนุกองพยังใจหัวข้าคำนั้นพระข้าสั่งเรามุดดึงกันเลยคุณตัวว่าแพ้ได้ไม่บอกไร
1: ดอนชุบว่าพยายามครับ